ยามลานนาได้นางามาดาสญาอุลาบัญจาญาคุมังสินานางาเวไยกันกาสียาอุดูยาดาคุมาเอุรังงานับอริทิยับมาลามทิพัสตัมปังานควากูกานุลียาคุมังAkiatui abatang

0: ปีปะได้ไหมประตูไอ้เนี่ยประตูนั่นมึงมองพูดมูลุ่นเยอะไหมฮันตี้ไอ้เลี้ยวยังไม่เชื่อรังอุจีประตูปั๊มพูดมูลุ่นแน่มันกี่กี่ไต่มันเปี่ยวเนี่ยมั้งตัวปั๊มพูดมูลุ่นงอยดวงเบรกยังแกประตูไอ้เนี่ยไร
1: Nanti kita batuk, pampur mulut kena tisu tau ke percak. Udahnya, basuk jari kita kena sabun dengan air kebersih. Ketik dengan saya diri nak tu berpengerai, jam 4 Mei ngajuan diri berpersah ke hospital. Pesan tu, Ari Wai.